0: ใช่ฟูชัว
1: ฟูชัวชัวร์ที่มีความไอเลสI have 46, Shannon County, can recall.
0: I recall 46.
1: Offer.
0: Yeah, I have 46, I don't want to recall.